ดาวขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยว่ะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีหน่อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าเอาขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุดออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้ไอ้เจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

0: สำคัญสำคัญที่ว่าหิงลักเดียวหาหาปอกหิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครว่าหาจ้างอย่าง
0: ระวังเนอะหิงอย่าโดนลูกกุ้ย

0: ตะลุยเอาคิงจนตาย
1: นี่ดีกว่าเฮาปากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังกูเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาย
1: กินเหล้ากันบอก
0: ฮะสตางค์

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็หมดอารมณ์มันเด้อ
2: คอยดูลูกเขาแล้ว

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เจียง

ที่ฟังอยู่ทราบรู้เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังใหม่ที่เฮาได้

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: ไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซ้อหากะพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปาติบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุงนั่นปาไปเท่าบายูตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: ออยู่ก้ายี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่ใจได้เจินเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสุมนำหน้า

0: ุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบับปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออเออ

0: ไปคอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้าขี้แล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าห่า
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้เพราะวันนั้นห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็ขี้ก็เฮือมันแดงอ่ะขี้ก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ขิงเลี้ยงฮะอันขิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อน
2: ฮะเออนั่นเมาเทียงกะห้าเนอะกินก็บ่กินกระเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สวยแน่เนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเราเอาเข้าปาก
1: เออ
3: มันหาญากฟังมากเลื่น
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่นเอาบัดเดินแก้มทันที
1: มันบ่อยจ้ะ
3: มีเงินยอกเราแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้หมดไปเลย
3: เออเว้ยเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ย
1: เออ
3: ในเมื่อเหล้าเสี่ยงอัตราก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเลี้ยง
1: นั่น
0: โอ้ยไปกันนะสู
1: ้เหล้าแก่ซื้อมั้ยเนี่ยบัตตาได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยเปิ้นน้องบัตตาหมดงบฮู้ว่า
0: เฮ้อแล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าหมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหม

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่ชิบบัตโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะชะกำมะกินแล้วไอ้มูนักเขานี่มันจังบัตรตอนเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมะ
1: โอ้นี่บ้านไหนเนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไฟเนี่ยประเด็นน่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเออเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นดงโดนั่นกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะหิ้งเจ้าไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใช่ดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้าแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเรื่องอะไร
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเนอะเอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก
1: วยเออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิ่งผมจำลำรับรองเอากุ้ยเลยมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกว่าแรกว่า
0: แรกเลย
1: เออรับรองของลุงนักเลยคิง
0: เอ
1: าถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยกัน
1: เออไปได้
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไรอ่ะเออเอาถ้วยซาลาใบนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะซาจีนชะกำเออเฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่น่ะ
3: เนี่ยเนี่ยฮะจะบอกคือ
0: เหยัง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัตตาหมดงบ
0: โอ้เฮ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่เกลือแล้ววันนี้ก่อนก็เดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านปลาตายอย่างไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
2: โอ้ไอ้ตาอันนี
1: ้
2: คน
1: ไอ้ตาอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเหล้าอย่ามาชมเลยสว่าตายแล้วสัวด้วยด้วยด้วยด้วยไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
2: ่ซ่อมสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายาใส่จังไม่แล้ว
2: ตายเหี้ยบ้านะขี้กะ
3: ตายแล้วบ่

0: เออๆๆพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อกะอยู่ฮะอยู่ไหนกะมึงอย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่ออีแม่ได้พร้อมล่ะ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ
2: ่อหือปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากะ
0: ยังบ่ไปตื้อพ่อล่อกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็แล้วอีดอีด
1: อีป้ออีป้อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลย
2: พ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งไอ้ป้อมันน่าจะอีดนะ
2: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ับปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอมันอย่างแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเถื่อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเต๋อเนี่ยอย่างก็โวยโวยเนาะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้ออย่างไปกินลุง
3: เออจะชื่อจีนเปิ่นมาใส่จีนตัวจะชื่อจีนงัวลาบกินชักหน่อยอีน
2: ะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะปีซื้อจีนกิโลวะจะเอาไปลาบสูเอาจีนอยู่ในเนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จะเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักก่ายกะ
3: บ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้มาตาจีนโอ้ฉันไปไป
2: โอ้

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยบ่มีละทีวีหม้อหุงข้าวหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหุงข้าวล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบ่รอบคอบ
0: มาใครหัวอยู่ละอันยังบ่รอบคอบอย่างไร
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูใครตายแต่ปู่หยง

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีแรงอย่างแล้วเขาค่อยอ้วกกับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะไอ้ปุ้นน่ะนักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่อย่ามาให้แต่5บาทแล้ว

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอด

0: ันแหละเพิ่นถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอชผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้ไอ้จะไปให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่

0: มมันไปตายไหนบะก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหี้ยฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขิงหยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบ่ฮื้ออู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮื้ออู้ว่าจะใดหึ
0: ละขิงอยู่ที่ไหนบะก่อน
1: ก็อยู่วัดแน่กะโยม
0: ขิงไปหาป่อหยังวัดปุ่น
1: ก็หาเป็นพระแล้วจะฮื้อหาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขิงหนีไปวัดขิงหยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่แต่เจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบอกพ่อเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุแม่แต่เจ้าไวสาท่าน
1: เออถ้าบ่เติบพระเหลืองจะด่าอีห้านี้สักกำตาก็ยังบอกพ่อเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ัลโหล
1: ครับ
0: อันนี้เบอร์ก้อนก่อเจ้า
1: ก้อนไหนคะ
0: ไอ้ก้อนจังซ้อนะเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ท่านมันไปหาป้อมันยังปุ้น
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีค่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
1: แค่นี้นะคะ

0: เมมกับเบอร์จือกับบ่ได้เมมนี่เบอร์นี่ถ้าจะแม่นล่ะก
1: ็แนงนองแนงนองนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
0: ่บ่ก่อน
1: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
1: ไปกินลูข้างบ้านพ่อหลวงยังนี
0: ่คิงไปหาป้อของยังปุ้น
1: ป้อ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
1: ก็มันบ่ม่วนไปกินตัวเจ้ามูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกหาคน
1: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
1: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขางมามานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
0: มานี่เข้ามานี่

0: ป้าป้าเขาจะมีอะไรเนอะป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแกนะคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงนอนกินข้าวจองยาแอลใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาได้เชาะเมียหรออันนี้มึงไปค้นมึงต้องเชาะหาเมียลูกมาไอ้
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมตัวใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: งจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสี่ยงเป็นแสนพ่อบ่บอกกันห้องล้อ
1: เฮ้ยมันมาจ้างบอกอย่างใดนะเฮ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดาไม่ได้เมียครู
2: ท่านกำลังครับท่านสีอันจะ
1: แต่งงานในโรงแรม
2: ล้านลา
1: จะชูนี่ไปอย่างใดแต่งตัวบ่เจอชะกินอาหารจะเกียบแงบแงบกูกำและถูกจะจ้างกันว่าเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ่นเส้นกระเปิ้นสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมเช้ามาก็ได้จะบอกเนาะ
0: เจ้า

0: ไงเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: หึโหจะไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้
0: ออ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะ
1: บ่ใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูแต่งงานเสียเงินเป็นแสนอีเตอร์นอกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละงาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: เออเฮ้ยตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ้อปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื้นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดธูปจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตี่เจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภัยให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร์
1: ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: โหโหแม่งไอ้ยังหัวปมปกคกตาใสมากมากอะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดายังมาผอมแต่ผอมบ้างเหลือก็หัวปกคกอะ
1: ก็มูมนุษย์โถนั่นนะกาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำต่อยปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะบ่ผอมได้จะได้เอ้าจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวจะตอบบัตรันเชิญแล้วบ้านปูนเป็นจุดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: วัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮทำไอ้ยังก็บดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้วัดนกกาโคก็ซากก็ซะมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีพระชกเข้าพระเฉาแท้ดาวราหูเข้าชู่ราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะดอข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงตัวใดป้าหมอ
1: เอ้ามาแบง500เกาฉี
0: บโหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ำอย่างสังอย่างอ๋อมินี่สาวบัตรจะเอาบ่เอาก็ตามใจได้ฮู้ไปละ
1: โอ้ยมันโจ๊กแกเนาะขันงานกับขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาทก็ยังดีอ๋อ

0: สูข้าไปหาป้อหมอเปิ้นมานะป้อหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดียวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้หวัดนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่เป็ดแต่ไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: สมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแลนข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสูงไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสู
1: งเออแต่ถ้ารอดซื้อของเก่ามั้ยข้าจะเอาสูงไปแลกกบอกแลกกะละมัง

0: อผังไพ่พ้ากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันเปิ้นผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาเปิ้นแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนเปิ้นจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายเปิ้นตัวอ่ะตัวลองอ่านเปิ้นคำล้อเปิ้นอ่านมานี่เปิ้นจะอ่านให้ฟังเพิ่นว่าจะได้ตัวแค่หัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา

0: แม่มันจดหมายบ่หน่อยส่งมาจากโคงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: ป้อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีเต้ข้าก็จะป้ากันฮับมันปีกเหีย
0: เออเดี๋ยวเนอะป้อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเนอะ
2: กราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเยอะๆ
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ่หน่อยปีกแม่นะกะป้อมัน
0: โอ้โหฝั่งไปเถอะเถอะป้อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านป้อบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น7 8ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ไปบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้เดี๋ยวนี่กดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวนะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ตัว
1: มันกฎอย่างไรไอ้น่ะ
0: ก็ลองกึดกับวันหนึ่งจ่ายเงินเฮา40บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์อยาก
1: เขา
0: ที่มันขอเฮาหรอกเมื่อเจ้า500
1: ปวดท้อง
0: เมื่อตอน300
1: ขนาดนั้นมั้ง
0: เมื่อแรงแถม200นะ
1: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้ยังบะล้ำบะเหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
0: ก็แอ้ก็บอกฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอเนี่ยก็บ่เคยให้มันกำเตื่อนะ
1: ฮ่า

0: แม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาป้ากันจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตลอดลาสีดีแต
1: ่
0: เนี่ยขอเลี้ยงเหล้าสักสองตองเหร
1: อเรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเดี๋ยวไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุญธรรมไปกินไปเป็นยังนะขอเลี้ยงผมสักสองตองนะ
1: เอาป้าเอาเหล้ามาสักสองตอง
2: ป้าเลี้ยงบุญธรรมกันนี
1: ่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อเนอะ
2: อันยังรู้เรื่องหรือลิ
1: โอ้ยเปิ้นว่ามือถือบังหูอยู่เฉยๆอะโหลแม่กาอันนี้ป้อเนอะพ่อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเน้อกินเน้อเดี๋ยวแล้วประเมินละเน้อ
2: ว่าท้อมาดมันจะนักเราไปแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอโลอโลหาเมียตั้งบ้านมาเกื้อทอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินลองเงินมาขามลองกองถมน้ำลายถุยถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: ปิบะเมนฮะหอมหอมมีกะเจ้า
1: ฮ้อจะไปมาถามที่กำบะหมี่เตอะตั้งแต่เกิดมาปอเท่าหัวปองอก3 4 4 4บ่เคยปาที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะเมนนะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์ก่อนเนอะฮัลโหลไห้เจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: อ๋อแม่เอากับอันกระแจห้องน้ำไว้ที่ไหนป้อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้หั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เออ
1: เฮ้ออีปันยังมาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันยังมาเยิงเยอะเอิ้นใส่กันมาอะโหลอะโหลยังนี
0: ่เฮ้อป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอหันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นละหรออ
1: ะโหลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเน
0: ออะโหลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอะลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยไป

0: ป้าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ฮะว่าอย่างคือบาดได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตู้กันยาบัดนี้ผมรวยขายตี้ขายหนได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันเหมือนใจคนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเงียบเงียบขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะจอยกะแม่ไปไหนแม่ของไอ้อะแม่ของไอ้ห้องแม่มาโทรมาหาสายกำ
2: วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: แม่อยู่ก็อ๋อนั่นแม่กะอ๋อแม่สวัสดีครับแต่ยันเออเออ
1: โอ้บัตรฮะบัตรฮะบัตรฮะขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่เฮามาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเฮามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมาดนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือใช่ยัง

0: ยังคะโลกคะโลกเพราะไข่มาค้างนี่อือ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงมุนทามานอนอย่างนี
1: ้อือมันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: ว่าเล่นว่าแต้มอะไรเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเราจะห้าห้อย
0: จะไปมาเล่นกันเนอกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: มาเล่นนะเต้ๆนะป้าเอ๋ย
0: ก็เมียไปไหนอ่ะ
1: อือบอกแล้วมันหนีไปตัวจูเอาจะตังเอาไปหมด
0: งั้นเงินไป10ล้านอย่ามาเสี่ยงโวย
1: โอ้10ล้านชาวล้านเนี่ยขายตีได้900,000
0: อ
1: ือมีกันลายออกลายเข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดแล้วบ่
1: บ่มีละมือถุงมือถือเพิ่นก็ยืดไปหมดละ
0: หอบเพิ่นยืดหยัง
1: บ่ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่นเพิ่ง 80,000 ก่อนเพิ่นยืดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
1: ไปหยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าเอ้าเอ้อมือถือเอ้านี่ก็มือถือนะ
1: ป้าอู้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ยา
0: ก็มันก็ต่างกันได้ลูก
1: โอ้

0: อีกเฮ้ย
1: ไอ้เนี่ยอีนี่แห่นเนาะ

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โหน้องนี่อู้ยวนแต
1: ่มาจี้ยวนเราคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวใครยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดํา
0: แม่น้องเราชื่ออย่างครับ
1: ชื่อแม่คำนามสกุลตับไหม
0: อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกางออกหอกมาตะบานี
0: ่โหป้อน้องโดนคดีอย่างอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าและเผาบ่ได้7 8ศพสลบ10ปลายหมู่ที่บ่ตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โหลูกพี่ตีใหญ่อ่ะค่ะเอี่ย

0: น้องมีแฟนแล้วกะครับ
1: ยังบ่มีแต่เจ้า
0: น้องยังบ่ซ้อเหี้ย
1: ซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้า
0: น้องเลือกกา
1: บ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก็เอาอะฮึมันถูกสเปคเตะ
0: ใครฮู้คนในสเปคของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับ
1: คือของฮึบุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกาบนบ่ามีดาวเดินไหลยกยกพกวิทยุกระปืนยืนอยู่บนห้องพักแต่อีน้องก็ฮักแล้วเจ้า
0: เพิ่นยังเพิ่นจะเลือกตั้งจ้ะ

0: น้องแต่งตัวเหมือนนักศึกษาเฮียนอยู่ที่ไหนครับ
1: คือน้องเรียนจบแล้วเจ้า
0: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
1: ช่วยป้อทำบัญชีเป็นบางครั้ง
0: ป้อน้องมีบริษัทส่วนตัวกะครับ
1: มาใช่เจ้าเป็นกรรมการวัด
0: เออแล้วงานประจำแต่น้องเราทำที่ไหนครับ
1: น้องทำอยู่สวนดอกเจ้า
0: โอ้เป็นพยาบาลกะครับ
1: มาใช่เจ้าปลูกดอกช่วยอ้ายอยู่สวนดอกไม่รีมปุ้น
0: เออนึกว่าเป็นพยาบาล

0: อีน้อยเข้าไปนอนเหรอไปกูค้านหารบาจะมาแอล
1: แอลก็จ้างเขาอย่างอีแม่เฮาบ่โอ้เขาเห็นยัง
0: ว่าลิ้นยังบ่เข้าปากเด้อมาแล้วอีเฮ้ย
2: โอ้แม่บ่รับเด้อกะบัดนี้คนเฒ่าบ้านใต้นะเขารับกันหมดแล้วเนอะ
0: เขาขี้คานหรอก
2: เออน้องเหรอกินข้าวแลงกําหยังจ๊ะ
1: กินข้าวกับน้ำพริก
2: อ๋อเป็นว่าบัดนี้จําไอ้พริกแม่นก
0: ่อเฮ้ยไก่ก็คันหันแล้วเนอ
2: แสดงว่าขี้ค้านหันผมแม่นก่อบ่เป็นหยังกําเด้ผมก็จะปิกไรแม
0: ่ตามใจไผบ่คือปิก
2: โอ้โหเอ็นไปตะนกจะตายถูกบ่วงสวรรค์ดวงมีในไม้นกบ่แฮ่ยังหันจะตายสวรรค์กําโนบ่แฮ่เนาะ

0: น้อง
1: แม่แอมแล้วกันอ่ะเจ้าวันนี้ใครรับเจ้าเนอะวันหน้าก็เพียงมาแอ่งแฮมไป
0: ไอ้มาขอกินน้ำนี่บ่ได้
1: กินก็กินเนี่ยแล้วก็เพียงเห็นเนอะ
0: เสร็จน้ำมันไทยหน่อยแน่ๆ
2: ไทยหน่อย
1: ไอ้หนอนะไก่แม่มันมาแหวกขอกินน้ำบ่ได้วะ
2: แม่ก็คอแห้งกินน้ำสักบวยแล้วมึงก็เข้าไปรับเหรอ

0: เอ๊ะน้ำมันพายที่ปอหมอฮือเนี่ยเขาไปใส่น้ำมองเขากินเนี่ยแล้วมาได้ผลแท้กะฮะโอ้ถ้าจะได้ผลแท้เฮ้ยเสียงเคาะประตูแห้งไงนะโอ้คำเดียวที่รักจ๋าก็เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้นะจ๋าโอ้เดี๋ยวฮะโอ้อันป้าแก้วอย่ามาบ้านเขาเด็กดูนี่ฮะ
1: ไอ้จ๋ามามะมาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้บ่าวแล้วบ่าวแล้วป้าหมอป้าหมอจ๋าน้ำมันพายผิดหม้อ
1: ไอ้หนอจ๋ามามะมาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้ลงมาจอยเว้ยลงมาจอยเว้ย
1: ไอ้หนอจ๋ามามะ
0: มาจอย
1: กันจอยกัน
0: ลงมาจอยเว้ย

0: แต่งตัวออกนอกบ้านมาดอจะไปไหน
1: จะปีปาก
0: ผัวเมียกันอ่ะเมียจะไปไหนยังบอกกับผัวน่ะคุยไปไหนน่ะ
1: ข้าจะไปขอเขาบวกเลข
0: บวกเลขที่ไหน
1: เออน่ะจะปีปาก
0: กำกับปีปากโอ้แล้วเนี่ยสตางค์ของข้ามีในอย่างไรในกระเป๋าข้าดีกับฮะ
1: มีเนี่ย
0: เอสู่เฮ้ยไปยี่ยี่อันล่ำเรือบ้านการบ้านมาเบิกเบอร์ผ้าครัวกับบริษัทหุ่นยนต์มันยากการไหนก่อนแล้วก็ไปฮะ
1: จะไปไหนน้อจะไปหาเพี้ยนจะไปเสาะเงินเสาะทองอยู่บ้านเนอะก็ข้าปิ้งมาไปอยู่บ้านหลบวังข้าก็จะไปยุ่งเหมือนกันนะ
0: แต่เมียหนอเมียถ้าบัตรเติร์กโลกเอเดฮัตตุจันละวันเนี้ยบ่

0: เอาจะทิ้งก็ทิ้งเหี้ยจะไปเสียเวลานะพายจะทิ้งอันยังก็ทิ้งมาเก่งบักกัวนะกัวมันจ้าบ่ได้เอาจะทิ้งอันยัง
1: เอ้าทิ้งเลยนี่ทิ้งเอ็ดนะเจ้าทิ้งเอ็ดเนอ
0: ขอบคุณเนอเจ้าโอ้ยดูดเอ็ดชุดใหญ่มืดเสียด้วย
2: เอาฉันละ
0: กินตามเสื้อมันต้องจ่ายตามเสื้อห้ามจักดาบเนอตอนนี้มันเป็นตาแหลกนะจะบอกเฮือหูเหี้ยมันมันแห้งแห้งแห้ง
1: ตรงตรงตรงตรง
0: ตรงไอ้อย่างแคมอนเนี่ยเพนสี
1: อ๋อตะเกียงแล้วก็ต้องจ่ายตรงก้า
0: โอ้กำเดียวก่อนนะกำเดียวก็จ่ายนะ
1: รอมาตั้งแต่เจ้าล่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาเฮ้ยหมูเฮาต่ำต่ำ
1: ต่ำอย่างต่ำบะโอกะ
0: โอ้ไม่ใช่เออต่ำต่ำ
1: ต่ำบะคามกะ
0: บะบะใจบะใจบะใจ
1: จะไปซื้อจ้ำส้ม
0: เออโอ้ต่ำ
1: ต่ำอันยัง
0: ต่ำ

0: หัวอย่างนะบ้า
1: คุณตำหนวดอันจ่วยยืนน้ำมันหมูคือป้ากำเลย
0: หัวอย่างนะน้ำมันก็ใส่ไฟก็ประดัง
1: เนี่ยคุณตำหนวดเจ้าไอ้เฮากินตัวกันเนาะป้าหัวล้ำไม่ยอมนะกินตัวกัน
0: หัวอย่างหัวอย่าง
1: ป้าหัวเอ็ดอย่าง
0: ดีก็เดี๋ยวไปหัวของพักไล่น้องนี่น่ะอมอย่างน่ะ
1: อม
0: อย่างข้ามาข้ามา
1: อม
0: อย่าง
2: อมอีโตอย่าง
1: อมไม่แปลว่ามีห้างเหียนอีนี่เอาไปอมเหียน
0: ไปห้องพัก

0: เอาเนี่ยไปเสียงเสียงถึงข้านหันหมู่ขี้พายเนี่ยเอาไปไกลๆ
1: คุณผู้หมวดเจ้าขอหยับหน้าเพลงสีนี่แถมคนเจ้าเจ้า
0: จะไปมาจีนี่เนอะข้าไปใจคนเล่นพายอย่างสูงพายเลขอย่างข้ายังหูจักคำก่อน
1: คนเล่นเจ้าถันยังมาอาเจ้าตัวหลอดอยู่กะ
2: บัดได้เล่นกะ
0: บัดได้เล่น
2: บัดได้เล่นแล้วป้ามาอยู่อย่างนี
0: ้เฮือนป้าลูก
2: โอ้เป็นเฮือนป้าแล้วป้ายังหูไปเล่นพายอะ
0: ป้าเก็บตรงอะ
2: อ้าวอ้าวเก็บตรงนี่มันนักเหรอเจ้ามือกันโลกไปห้องพัก
1: เพลงสีไปห้องพักด้วยกันปะเข้าห้องโครงด้วยกันปะข้าไปคนเดียวข้างน้องป้าเพชรสี
0: แม่พ่อกันนี
2: ่เนี่ยมันวอนหาตี้

0: ลุงใจอันจะเป็นอลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มควายฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้าตาแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เพิ่นเลิกใช้กันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่แกลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: ออแล้วก็มาใช้ควายอย่างนี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: ะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่อยากฮือผู้ใจได้เยอะเฮ้ยแต
1: ่อันยังมึงจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงบ่ใจกะ
0: รถเขาลุกรถเขาลุกมาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างอ้างวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแชมป์หน
0: อว้าเขาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวกับลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: รู้ใจมันอย่างต้องเพน่ะ
1: เอ้าก็เอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะลวดเอาใช่นะเข้าด้วยนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเน
0: าะมันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แฉมเฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีโลดี้นั่นนะบ่าเพิ่งจึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะจิ้นก็ได้จิ้นนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งแหนมโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปีกมาธรรมชาติกันหมดละแชม
0: แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: บ่เป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากำเมืองเ
0: ฮ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บ่ใจบ่ฮ้ายบ่ดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กับเบอร์เมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกอ่ะ
0: เหรอ

0: ดอยป้าย่อจงไปจงเชียต่อใจ
1: ทุน
0: ฮะ
1: เขาว่าอะไรอ่ะ
2: อ๋อฝนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็พอใจอ่ะว่ะ
1: เหรอ
2: เ
1: ออ
2: เ
0: ดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเดาคอ
1: ละนี่อะไรเนี่ย
2: อ๋อพุทธบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
0: ไปมัวกะอัวยิ่งหยาไปหลีเกใจโตใช้เดาใช้
1: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
2: อ๋อพุทธว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตให้ไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
0: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
2: โอ้อู้ไทยได้กะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮอูได้ด้วยแ
0: ด่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โฮชื่ออย่างคนเมืองแด
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from?
0: Yes. เขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยหนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid.
0: Yes. เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมพุทธาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: เจออะไรเจอเจอเจอเจอเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันชอบอยู่เบาสวดมนต์ต้องสวดดังๆก็
1: ชวดมนต์ดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูหนึ่งหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
0: โชนี่มันมาโหเรื่องเลยมันต้องชวดดังๆมันจะได้เงินมาถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้ามหาเนรปานบุญเทวบทเทวดามันจะได้หับหูเอาไว้เอา4 3 2 1
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน่
0: สัมมาสัมพุทธัสสะ

0: 都哎呀哈都怎么怎么不
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈ไปวันนี้วันนี้บัตรตั้งตัวตัวบัตรแต่เนอกำลังเป็นประธานจะพาอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตไปหามาลูนนี
3: ่โอชูอันยังยังอันโอชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเตื้อจะไปชวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาชวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากมาก

0: วันนั้นนะหมาน้อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลูกขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดล่ะ
1: ปวดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะบอกให้ลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอกปลากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่าร
1: อลูกแต่เฟสได้ลุงได
0: ้น่ากะ

0: ขออู้เพิ่งฟังแข่งกล้ามเจอบัลแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเกียมข้องเกียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: ไปได้จะไปได้อย่างฮันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยนะ
0: บักกองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจอมจอม
1: อย่างได้ลุงอย่างได้อย่างได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้ยโกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: นาม
0: ันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วอย่างได้นะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบไปได้เอาเครียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: อ้าวบ่เคย
1: อีหยังลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงบ่ได้หยังสักอย่างอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบ่
1: มันหยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: เออปิ๊กอ่ะ
0: ปักตอกดีลุงเอาไฟฉายมาตัวไอ้หน่
1: อ
0: ยบ่กองมาถึงกลางต่างป๊ะแถมแล้วมึงว่า
1: ป๊ะอีหยังลุง
0: ก็ตายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่นักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะชัก5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เสียดายเสียดายหน่อย
1: เสียดายอย่างลุง
0: ป้อบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตวยกะตายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบะซึกพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่1 6,000 บาทคำตอบที่2 5,000 บาทคำตอบที่3 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่4 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่4 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องครับคุณ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ระป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นานๆรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายเฮาป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: nyangka, kampa kami itulah anyang.
1: Oh, sumang.
2: Oh, anyang pi nan mun mahโอย nga pọ.
1: Anyang kau khึ้น.
2: Oh, wala ba phot leng nia ka, pi nan mun siam pẹp le khẹm kampa. An, sawasdi ka pi nan. Hom kampa pọng kampa pọ, kampa pọ kampa pọng na pọ na mong to kampa pọng kampa pọ krap.
3: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอันหยังไอ้คำปอง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันหยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำหั่นแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหะเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนา
1: ะหัวหน้ายังมาฮับไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแฮกไว้ก่อน
2: แฮกคนเดียวมึงล่ะอีป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: แป
1: หวัดดีค่ะแม่โอ้ยมากับบ่บอกเนาะกำลังนั่งกินส้มตำปลาได้อยู่
2: อีล่าโอ้มึงมาอยู่นี่เหมือนในยังนี่ฮะ
1: มาอยู่3ปียังบ่โดนดอกค่ะ
2: โอ้ยลูกอีแม่มาอยู่ในเมือง3เดือนโดนแล้ว
1: โดนจังไหนอ่ะแม
2: ่ก็มันมาอยู่ในเมือง3เดือนมันเอาผัวแล้วก็โดนแล้วอะกะ
1: สงสัยคุณแม่เข้าใจผิดภาษาอีสานโดนไปว่านานนะคะ
2: เออมาอยู่อย่างอีนะฮักฉาเหนือฮักฉาตัวเนออีลาเน
1: อโอ้ยอีแม่นี่เว้าหลายเนาะ
2: เอออีแม่ว่าว2ชีเออจังนอกนี่ชิงจังไหนนี่แถมชิงอากะ
1: โอ้ยมันบ่แม่นจังซั่น
2: โอ้ยอีแม่บ่กินขนมจั่นก็เคี้ยวบ่ดีเนี่ยมีกะเหงือกมันก็หันแล้วเดี๋ยวบ่ดีจะติดเหงือกแล้วนั่น
1: ห้วยอีแม่บ่เข้าใจ
2: โอ้ๆๆอีแม่บ่ไปห้วยอีแม่จะไปจังหนองบัวนี
1: ่โอ้ยน้อข่อยเป็นสาวอีสานแต่แฟนข่อยเป็นผู้บ่าวภาคเหนือเด้อ

0: อ้าวไหนเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนทำการบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ไปวาดรูปมะเร็งมาส่งครูเสร็จแล้วยังไหนนำมาส่งหน่อยสิ
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: เสร็จแล้วครับ
0: อ้าวเด็กชายสมบัติอธิบายให้ครูฟังที่ว่ามะเร็งเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูยกตัวอย่างจี้กุ้งมันอยู่ในรูเอาไม้แย่ดูมาลองจิตจิตครับ
0: นี่อะไรของเธอโรคมะเร็งไปอยู่ในรูได้ยังไงครูไม่เข้าใจเลยเอาคนต่อไปเด็กหญิงอัมพา
3: เจ้าคุณครูนี่เขาฮ้องว่ากัมเบอร์ภาษาภาคกลางเขาฮ้องว่าผีเสี้ยเจ้า
0: อ้าวนี่อะไรของเธออีกล่ะโรคมะเร็งไปเกี่ยวอะไรกับพี่เชื่อครูบอกให้เธอเขียนรูปมะเร็งไม่ใช่เขียนรูปมะเร็งครูไม่เข้าใจพวกเธอเลย
3: หนูก็มาเข้าใจภาษาภาคเหนือเป็นฮ้องว่าแมงจิ้งกุ้งแล้วก็แมงกัมเบอร์เจ้า
0: อ้าวเอาอย่างนี้ครูจะเขียนให้ดูคำว่ามะเร็งดูอย่างนี้นะเขียนแบบนี้ดูบนกระดานนี
3: ่โอ้ครูขานั่นมะเร็งเจ้ามาใจมะแรง
0: ก็นั่นแหละมะเร็งมะเร็ง

0: คนคนมาใหญ่ใหญ
1: ่ผมจะมาเกี่ยวกับโครงการธนาคารโคกระบือ
0: โอ้โหขนาดเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีขนาดงูขวายังมีเงินฝากธนาคาร
1: ไม่ใช่ลุงเข้าใจผิดธนาคารโคกระบือไม่ได้หมายความว่าโคกระบือเอาเงินไปฝาก
0: ยังได้อ่ะ
1: ก็คือการระดมธนาคารสมองอะลุง
0: อันไหนมอโอ้ระดมสมองอันนี้หูกะเป็นห้องว่าธนาคารแอปออก
1: อ
0: คือระดมสมองเนี่ยหูกะ
1: มันยังไงลุง
0: อ๋อก็อ้องอ้อคือสมองอะระดมสมองคือระดมแอปออกอ
1: แอปออกอลุงนี่เก่งนะและสมนิ่งลุงรู้จักหรือเปล่า
0: อังโชนิ่งนี่ภาษาอังกฤษลุงมาชนใจแต่นิ่งเนี่ยหูจักกะคุณไปดูเตอะนิ่งทั่วประเทศนางดิชโกเทคเนี่ยก็บะหมี่คนเต้นร้านอาหารนักร้องก็บะเต้นบะหมี่แขกเลือดร้อนไปถึงแม่ค้าขายผักขายของทะเลยืนนิ่งกันเป็นแลบนะชี้ล้อรถตุกๆเลือดร้อนกันหมดท่านนิ่งเหมือนเนี่ยตาไอ้การมดเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวลุงเป็นอะไร
0: ท่านจะบ้าอ่ะ

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผมาห้องอะไรหมอพ่อพ่อหัวมันลำเนียอบแห้งแต
0: ่พ่อไปเล่นงานเล่นตาคนเท่านี่เนื้อบักกำลังเครียดเครียดเรื่องดำไงอยู่นะ
1: โหลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชิดตัวเปิ่นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลำไงสักหน่อยบะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงคือมึงแห่ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็เนาะก็อาจจะได
0: ้กะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: แซมวันนี้ชะตางถ้าจะออกนะพอคนนั่งรอกันเป็นแซ่บแ
1: ต่ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้แต่ใดก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแข็ง5ก่อนกะโต๊ะโต๊ะนี่แท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบ่ะแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ่ะ
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ่ะหลับบ่ะ
2: จำนวนเงิน250,000บาท
3: หลับไปก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250บาทเนี่ยบ่ะแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้ซ่ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันหนี้มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอูนักจะไปอูนักเอาไป50ผัวมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้เนาะๆมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮ้อกูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนอะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูนอเอากูมาแห้งแต่ละเนี่ยนอ

0: ไอ้น้อยไอ้น้อย
1: ครับเหี่ยวบอก
0: ครับถึงแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ำเหลือดึกดึกดื่นดื่นป้อนนอนพอบ่ายรับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก่อแอวช่องกำก่อแอวฮัดเนี่ยการทำงานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบนี่บ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กัน
1: แน่แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: บ่ต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: ทียงเทียงพ่อว่าช่วยพ่อเนี่ยการเนี่ยงานพ่องเต้เทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: อีพ่อประทับมาปากให้ฮาวมันเป็นความสุขของฮาวไม่ใช่เรื่องของอีพ่อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีพ่อเพ
1: ่ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้พ่อได้มีความทุกข์ฮะ

0: จ้าไปยืมสตางค์เพื่อแล้วให้พ่อมาไส้กับมาใจเหรอไอ้คนเฒ่า
1: เราไปช่วยไอ้พ่อยากการเนี่ยทุกวันเนี่ย
0: มันมาใจเรื่องของเฒ่าละไอ้ป้าป้าต้องมาปากนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
1: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก
0: ็ไอ้ป้าไม่ต้องมาปากนักอันเรื่องทหารเอาไว้ให้ก่อนอ๋อเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตอร์อีป้ออันนั้นล่ะคือสุดยอดความสุขของเจ้า
1: ไอ้เถียงศักดิ์เถียงศักดิ์

0: ายเป็นอย่างไอ้ฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างมาอยากจะหาเฮา
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองละกะ
0: ไอ้ตาแถนไห้มีตองแสดงว่านอกอกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยังอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวนะกะ
0: ฮะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำมาได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตัวอ่ะ
0: ไปเกี่ยวอย่างกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงอะหยังก็ได้อ่ะเปิ้นก็ต้องล่ะอ่ะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงบัดแล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเด้อลูกเอ้ยอายคือบ้านในเมืองป้อไข่หัวเตียวต่างตีเนอเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องบัดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: เรื่องเล่ายาปากปิ้งนี่นะลุงกินก็บอกว่าบักกินก็บอกว่าอาทิตย์ไหนลุงก็กินเจ็ดวัน
1: ลุงทาเมาแล้วจะไปเสียงดังกะร้อยโทเปิ้นหน้าหิ้มด้านหลังลุงเนี่ยบักกลัวกะ
0: เฮ้ยน่ะร้อยเอกร้อยโทลุงบักเคยกลัวลุงกลัวกะร้อยล่าเช้า

0: ลุงทาเมาแล้วไปเสียงดังกะไงเต็มทีกะ
1: ไงบายไงหูปู่ลุงว่าเข้าบ่ได้ลูก
2: นักเลงแหละ
1: เลงบ่เลงหลายเต็มตัวลุงก็บุบเหยียดมาแล้ว
0: โอ้ลุงไปบุบไผ่ที่ไหน
1: ตก

0: พอละลุงท้าบ่ต้องสั่งมาแถมกำเดียวลุงจะยุบขำโต๊ะนี่ล่ะ
1: เฮ้ยน่าอันเรื่องงบขำโต๊ะขำตังนี่ลุงบ่เคยขัวลุงขัวเปิ้นจะงบโพงเราอย่า

ใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเขาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขดถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเพิ่นว่า

0: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอเนาะ
1: อ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบพี่เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งหยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นน่ะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันอย่างใด
0: ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปหยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: ทำโมจ้อนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันหรอกวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: มีไหนหม้อแกงที่ซื้อแต่ว่าเอามาโบะแบ่งเกลือกัน
1: หม้อแกงเกลือเดียวสื่อจะไปยังหยัง
0: ใครพ่อครัวแกนมาถาม
1: เอาไปเลยออกบ้านไปไม่ต้องอาหารกันเห็นซ้ำ
0: ร้องเด้อสุยล่าข้าแท้บอกขอเด้อขอข้าไปหามื้อหาวันเนี่ยก่อนได้วันดีวันนี้ข้าก็จะเลิกวันเนี้ย
1: อกจะละเมียจะหามื้อหาวันก่อนข้าจะบอกเขาก็ได้วันเนี้ยวันละเมีย
0: สู่ต้องบอกคือทอดสู่ก็ได้ข้ากะตีหนึ่งตีสองอะให้อยู่ปากน้ำบ่ออะ
1: ให้
0: ก็ข้าเนี่ยให้อะมาละก่อนละสามวันเจ็ดวันถ้าสู่บอกมาตัวเอาข้าโหเรื่องแน่
1: ยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: มาใช่ข้าจะปิ๊กมาคนเดียวนะกะ
1: อ๋อกำกึด

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำยัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: หลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรเบอร์กรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะห้องว่างถามนะใครรับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งนําเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปฮื้อฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188349973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมเลยมีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากรถไปเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปบีบซื้อนข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างซังยังไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอี้ดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ฮือน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดตัวเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้วแน่

0: สวัสดีครับเสียชายชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเถารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: โอ้โหอันนั้นเสียชายจนชิมแม่ก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชายชนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างไรครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย่
0: ชาย
2: โย่
3: ชายชาย
0: โย่อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันนะยังก็จะยับค่าเข้าขอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั้นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคือตอนนี้นะจะบะเลือยังก็แจ้งเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
4: ะคณะวิทูลใจพรมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยบะเมินกับปุ้นแล้วป่ะป่ะชายป่ะผมป่ะไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลไม่อยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายจะไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: คะจอย
1: อ
0: ยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้3โมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าคลองโลนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ถึงใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนทางไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อป่ะเจ๊กะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษขอโทษ

0: ป้อหลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป้าหนีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยป้อไว้6 ปี

0: โอ้ยไก่ไก่ไก่ยังตึงบะเต้าบะเปียง
1: ไก่ยังน้องจอย
0: ไก่ผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเปอะไก
2: ่อาจอยเมื่อกลางนี่อาจอยทำไมไม่ผูกอย่างนี
1: ้เออเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: สมัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรอย่างกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินหน้าก็โดนคนใหญ่
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา